0: ก็เออการนี้เราก็ทั้งไอ้ไม้การเลยพูดเราก็อ้อบอกให้เราขยันอีกก็บอกก็รู้ไว้ก็ไว้คิดอะไรจำที่เขาบูชาเลยบอกเราจะจัดดูบริจาคมาใส่ขนาดให้มาตั้งแต่บุกอังคารวันที่อันวันทุ่มมาตั้งเจ้าบูชามันนี
1: ่ใ
0: ช่เอาเพื่อนจิ้มนางวันทุ่มก็จัดดูบริจาคมุสก็ตามบลาเนี่ยอันมันไอ้ก็ชอบอยู่ตั้งกันอังบวันทุ่มก็อังมุกใช้จัดดูบริจาคนั่งก็เดินเลยแค่นั้นหันจะกูต้องบุกตามก็อังบวันทุ่มก็ชินจัดดูบริจาคใช่มันเป็นบุคคลเด็กขี่มันนี่หรือทรัพย์มันนี่กำเราถือบุคคลมันนี่ขี่มันนี่อันนี้ขอบุคคลมันอันนี้ตัวต้นตัวจัดกุลิจ้าขอบจักบุเล่บุคคลมา
1: จัดนี่อะไรอะไรจัดจัดจัดจ
0: ัดข้าวหามจันทร์เขาบุคคลนั้นตกจักก็แต่อุตุรากินีตกขินรากินีตุนารากินีเราคนนี้ตรงจ้า
1: ตรง
0: จัดกุลิจ้าพักแกงก็บุคคลมาเปล่าไอ้แค่นี้ขนาดขึ้นขนาดวางแต่ขนาดหามจักก็เปล่าแค่นี
1: ้เปล่าแค่นั้น
0: มันก็หามจักวางกันกุลิจ้าโน้ตอ่ะอันที่ก็ทำได้กูบุกโค่อีกบุญยาวชนะจวารันที่บุกโค่อ่างุตชนะตรงนี้ก็บุญยาวจวารันที่ได้ยินทำไปบุกโค่
1: อ๋อบุคคลสบายสิ่งทั้งสิ่งก็บุคคลนั้นค่ะงั้นพี่อาบอกว่าก็อักษรเรื่องมุขสังสรรค์เลยอ๋อช่วยกันเนาะจะมันแต่บุคคลสมัครสหรัฐกับอินบุฟเฟ่ยังสอบว่าหายหายเนี่ยอ๋อจริงจริงมั้งอ๋อบอกนั่งจะสบายนะสักมาหน้าที่อ๋อบุนะสักมาวิมานกลางงั้นจะมันทั้งสิ่งบุคคลสมัครสามหายเนาะจึงจระก็ใช่จริงชามงเสียร์มั้งแต่บุ้งเกตามอบให้นักฟูร์ฟาร์ทำจะต้องมีมานิคิตาระให้คิตาระวิวาลอะไรมันบีฮิกบุษย์พันก็อักษรเลยแค่ในแก่กอมต้องเลยให้พี่อาบอ่านจราวค่ะบ่ายแก่วาลมงภายในแบบบ่ายแก่จราวมงภายในรสามงเนาะทราบนัสเลยว่ารสามงขณะก็จะตัดสินบุคคลมากระซังชามงใจเนาะบ่สามารถเนาะรสามงไม่สิขณะเดียวของการมันว่าคุณจะว่าหับสินั่นเลยนะซึ่งแต่บุกเดาก็จะเป็นก็อักษรก็ขณะยาให้ขณะนี้ชาเลยจากติ้งทรายใครไหนเลยนะพี่ดิรสบุญเลยวิชิงเตะใครเดมานะมาถูกมังละใครมาตรงวะต้องบอกสามันก็อักษรให้พี่ดิไหนกันนะทราบว่าตรงอะไรวะฮัลโหล
2: This call is now being recorded.
1: Shaiman Lia Shababanka, the Gokori, Tesha Chaitok Fidi, and Jorazini Yago, Tongkuba, Fidi, Nilegara. Hello?
2: Hello?
1: Dibur Kaham?
2: Dibur Kaham.
1: Ani Koran Kaham, got the Knight on?
2: No, Bukundu.
1: อ้าวมันขนองเนาะสาขาเปล่าแกน่าชิงยี่ต้องวันนี้พูดเล่นชิมินรองเนาะ
2: ขนาดจังหวะเดี๋ยวไล่น่าชิมินที่นี่ติดระบาดติดระบาดนี่ก็ที่นี่ตั้งไงบ้างตั้งไงขนองที่นั่นตาที่นี่อามาบาโบที่นี่ที่นี่การกระทำที่นี่พูดว่าพูดสิ่งการถ้าพวกเราเชิงยี่จังหวะอยู่ถ้าพวกเราเราก
1: ็
2: ที่มันน่ารักนั่งกูซึ่งว่าที่นี่จะดูนี่ก็บุษย์สักหน้าต่อที่นี่บ้านจะนับนั่งยาที่นี่การครั้งใบเจติระระแค่ข้าคำตา
1: ช่วยก็
2: ต้องมาเจริญบอกคุณก็ว่าอย่างข้าศึกในครั้งเราไม่ทราบว่าที่นี่อาชีพใครกันขนาดเลยว่าข้าศึกเราก็นายีระทราบหลายใจก็บอลังเราก็ฟุกเราคลายแก่ระทราบหลายไงขนาดต่อแค่พวกอาดีเหตุการณ์แก่จอนวัชชาวัชชาก็รู้สึกว่าใจก็บอทักก็บอบอทักก็บอมาเก่งดีกว่าอะไรมาขั้วเสียอาสุกี้ขนาดต่อที่รู้สึกว่าอ๋อมาขนาดต่อที่ไม่บุยอะสำหรับบุญกูสำหรับก็ใครที่เราจัดนี่มาบ้านจังเนาะอามาบ่าวสมบูรณ์มันจ้ะแต่สามุ่งแต่ละขบุษย์สำหรับอาเกี่ยมาสำหรับที่จะอย่างนี้เขามาสั่งต้องชนิดชนิดปั้มผลปาร์อะไรปั้มผลปาร์อะไรเนี่ยในเอ็มหายเอาไปหายแล้วแกผู้จบจ้ะอย่างนี้เขามาสั่งต้องชนิดปั้มผลปาร์อะไรมาเนี่ยที่น่ะอามาบาบุต้องชนิดเราสั่งรักเรื่องนั้นนี่แล้วก็สั่งปอดเล็กค่ะลายเนี่ยพันนอนคงกิสิรักเนี่ยเรื่องนั้นพันนอนในสั่งน้องก็จับตัวนี้ก็ใครไปแกผู้จบวิเคราะห์ต่างไอ้ก็ตั้งตัวอะไรดอกก็ตกกูบุญเขามาสั่งเราวางชุดมันเนาะตอนก็ห้องสั่งหมดเลยอ่ะ
1: อ
2: าเก็บตัวห้องสั่งไว้แค่สั่งน้องได้ห้องเดียวแต
1: ่
2: ยังห้องสั่งเที่ยชินีน้องปั้มผัดปลาอะไรเนี่ยน
1: ี
2: ่ก็สั่งอันนี้ชินีอามาบ่าวต้องชันนี่น้องสั่งนกหงรังนั่นนี่ปลาอะไรเนี่ยนี่ให้ดอกสัตว์อ๋อจับดิ้นเบลล่าคุตุคุตุกอกคงบุษย์นั่นนี่ตู้บุ
1: อากี้นี่ก็เที่ยกระซำรกตาบุว่าจับตัวนี้รู้สับในขานายกระดิกเห็นบางอย่างอ๋อก็เที่ยรู้สึกสึกก็ไม่ต้องขาแห่ตา
2: เอ๊ะกระดิกแห่ตาแกก็จะหุบหลอกใครเลยแกถ้าต้องใช้เสกตอนนี้จังหวะเขาดังคล้ายบอกบอกมาเฮียสำหรับการจังค่ะไม่หรอกนะซื้อขนาดต่อ
1: ฮันนี่ก็เล

0: สิ่งนั้นในใจตรงนี้ทีนี้ปั่นดาไปพูดรู้แอบไปเสนอจังปานเขาจะต้องสมัยต่างแล้วนะทีนี้ชาตุกุลิจันทร์ตีไฟดีเขาจะรอชาบต้องเกิดอะไรกันนะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเก๋จังจดทุนจีนบุกเข้าสังมาทอนไลน์นะไอ้เจ้าอีกตัวตาคุกยังมองรักสุนารักจักเลียตัวขอรังบางรอมีมันเลียประพัดจ้าโอเคจังมันตึงมาเตยพันจังท่าจะท่านี่พันชานันเจียงไลน์ไหนจังเจ้าพูดจังชานันเจียงก็ว่าชาวบ้านจังแกบุกเรื่องลีบาสัยมีอะไรนะโอเคชานันเจียงแต่เจียงแต่ชิกอกรกนังขรุจังบอรอกกระตัลไว้จังพูดเล่นนุกไล่แค่อีบอรอนี่อีบ่ายเอามาให้แค่สิสหายก็ชาติชาติเสกกุศลเจริญเลยป่าเจริญเลยให้ยัดดีบ่แต่เอาบ่ให้เนาะจังกระตัลมาเนาะแค่จังสกังเจียงให้เนาะมาหน้าไหลกระไรงี้จังสานาเรื่องเนาะพนอจ้าสุยพนอสกังเจียงขางแก่เจียงเต้เจียงเต้ให้แก่เนาะก็น้องขรุงี้ให้เนี่ยบ่ายเนาะเจ้ากระบังมาไหนดีที่นี่ cultural workshop รู้ใครจะกูบางกบังมาชามุนนั่นตัวกบังมาดีพาร์ทเมนต์ตัวจันดีพาร์ทเมนต์ตัวจันจันดีพาร์ทเมนต์นั่นกระงซักชามุนนั่นตัวเวิร์กช็อปขายดีตั้งยี่เวิร์กช็อปขายดีบ้าบาลักข้าหังกายบ้าชาลกตึกมาหรอกขายบ้าอัปเดตตรงเลยนะจะตัวชามุนก็หน้าบ้าจะตัวจักรอ่อนจังอัปเดตอุ้งบ้าจินเมชินิมาเองถึงบ้าจินซิสเต็มนกจะตัวจักรน่ะอัปเดตตรงโอเคโออัปเดตบ้ากระตาลอุ้งมาไปบ้าซะจังหิมนันย์บ้ากี่จังอ่ะมาไฮลอยคลายมุ่งซีบีบ้าเวิร์กช็อปรักจังนะโอเคจินีราตุกุลิจารุนกบจังมุทังไอ้นางนั่นเองก็อุรมอุรมจังอ่ะไม่แค่นั้นมาเชลไลน์ไงมาชาลไลน์ไงบัตรจะทายในเจียงตีมาอากลางในตัวมงหนังนี่นอกนุกผงก็หนังเสหามจังนะชิลีอ่างเกนี่เนี่ยประชาบดีกุศลกับบางเล่บายแกหามจังนะชิชินายบ้าให้เนี่ยบางทีช่วยนี่เนี่ยฮันนี่มอตอมบ้าหายนี่เนี่ยกระดึงนี่มอตอมบ้าหายนี่เนี่ยไล่บุมานี่บ้าหายน้อหนังชอบช่วยน้องนี่เนี่ยบุกงก็หนังเทวีตัวนี้มันค่ะเห็นเกศอ้ามอตอมบ้าหายนี่นอกอปีนายนี่เนี่ยกุศลกับบางนี่เนี่ยประชาบดีนี่ชากอปีนายเก๋อพนุชานามุจงว่าอังกังเก๋อทีนี้นรกันนี่ขรังก็ขนาวิบักษ์ตัวรอมีเดมังขมาเอเชียก็ขันนี่คิดสับนฟันกระเฮงสักตัวขรายตัวมันนี่มริมริงสักพี่อาบะนรกนี่ก็สารภายจากทีนี้นรกไปก็ขันนี่ผ่านถอนไอ้ภายดีอ้อจะรอชาบต้องกระเลยนะฮัลโหล
1: ฮัลโหลบอยดีบุกฮาม
0: ดีบุกฮามตาคุกบอลนี่ชาริต
1: าคอยวารินตุนี่ฟิจิสาร
0: ีดูตาคุกฟิจิสิลามสกุ
1: อังกฤษก็คือมุ่งเข้มข้นให
0: ้
1: บาลัยเชื่อปานระนายทุกอย่างใจมุสัยใจขนาดทุกอย่างตั้งใจเจ้าก็ดูเจ้าดิสก์เป็นใหญ่เอาบุญนามเราพัฒน์ไปล่าสุดนี่น้องนามคือจะนิสัยที่บาลัยจะอุตระ
0: เอาว่าให้เราตัวชานะนี่สิได้ได้กันเลยเด็ดตาคุกให้เป็นติดอินทรีย์นั่นตัวสิหนึ่งสายสิได้อาบอรงน้าสักตรงนั้นเอาไปให้เรานั่งทีนี้เนี่ยตัวเป็นนักที่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ว่าวิ่งที่ตั้งเอาไปให้เองเอาที่จะอังทุกคนนะครับ
0: ก็เกิดอังสกุลงี้นะเราก็คุณตั้งดีแกทีนี้ตัวเป็นนักที่ตามชานะมุสงชาติชาอาบุสก็ใครตับ
1: อี
0: แต่คุกพิจิตรบ่เป็นไรกันนะฮัมไปฟิอาบาเจก็ตุกก็เกิดนั่นเนาะอาบุสชานะเนี่ยมุสงว่าทีนี้เนี่ยที่เนี่ยเอาเจชินีไลฟ์ออกมาไปกระดังซักชินีกระดังไปกระดังซักเนาะตัวชินารกก็ชาไลดีบุยเอ็งไหนเอ็งไอ้ตรงตรงบุยเนาะยาเสพสุราแค่นี้นี่ยังเอาพายุหินมาให้บุยจะสบายเอ็งไอ้ตรงตรงอาบชาตัดสิกระเขียบบอกไม่เนาะเงี้ยพายเดียวจะรับชาบตรงซึ่งกระดังไรนะฮัลโหลฮัลโหลอินดีบุรกะฮัม
2: ดีบุรกะฮัมไป
0: อิน
2: ไอ้ก็ยังก็ยังพังเอซันฮาริโต
0: อ้าวแต่ก็เกิดชัดนั่งมุ่งเฉพาะชาระดามุ่งส่งตีนี่ท็อปิกนั่นตีไ
2: ปยังชาระมุ่งส่งมาแค่ห้าสิทีนี้ฉันทำสกอกดูดิสตับกันเ
0: จ้ไม่ชินดีมันเลยแบบดิสตับบุกนายน้องอามอตัววันเช้าวันเช้าจะเอาไปให้รับโบองไลน์อุซังโอเคก็หามไม่บทางไกลก็นอนรับไปก็หามไม่ก็บอชาวิตงก
2: ็ก็บักสบก็ลขั้นบักสบต้องมาคุยกับริตโนว่าก็ริตโนขนาดขนาดจังเลยใจ
0: ตัวพันธะกรีนพันธะคนนี้ชีวิตของเธอแล้วก็เกิดอะไรมาให้ดอกไม้นั่นก็ตาหูเกิดฉันนะฮัมไปเดอร์เดบรกฮัมลับสกุลนั่นเป็นเช่นไรนะให้ชินิพันธะวะโอ้ลิพันธะเราก็เกิดอะไรไปฮัลโหล
3: นมัสการ์แมดัม
0: ฮะนมัสเต
3: ้ मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ।